0: คุณแม่ได้ซื้อหมูซีกีที่ก็เล่าคุณเลยที่ผู้เลี้ยงเพียงที่ฉันที่บุพเพเหมือนซ้อม
1: เว้ยมามันนี
0: ่เอาอีกว่าช่วยนี่สับปะรดนี
1: ่ยัยไอ้ยาบองกุศลสัสมุสิส